0: ปีนี้กับปัจจุบันก็จะถูกสร้างอีกใครนี่ดีสิจะเป็นคนที่เล่นอีกให้บอกว่าจะกินเงินกิซ่ากับเอาเงินสักการะสิ่งนี้สักการะเขาต้องการดีไซน์เกมที่เซฟลิตดอสในดีนิดเดอร์กับเอาเงินกิซ่าจะเซ็นเซนต์ลิตินควีซี่แอนด์ซันส์เองมันเอาหุ้นซะ
1: ควีซี่แอนด์ซันส์ที่คัมภีร์มันจะสมัครเอาการเซ็นมาสั่นใน2016เอบังคนอะไรทั่วโลกโอกาสที่จะมีควีซี่ที่นั่งรุ่นเซนต์ละเดล่า0692552252กับเอาเงินWhatsApp message wahao 0860847534 but in sari quotation kumela jwalo email ya hao go crazyandsons.06@gmail.com Jan Peter crazyandsons.06@gmail.com we plan the work and work the plan
2: Hela Val Liqua FM le True Voice 016 Media Moho le foramu ya basa sebetseng ya Fezile Dabi e utlisetsa menyetla ya sibili bakeng sa batho ba sibili nao batla mesebetsi ditsebo kapa menyetla ya kgwebo re na le merero ya CSI mananeo a ntlafatso ya setšhaba le matsapa a ho matlafatsa setšhaba a etseditsweng ho phahamisa mamela labohlano le leng le le leng ho tloha ka 8 ho isa ho 9 hoseng hona mona ho Liqua FM 91.0 MHz o seke wa mamela fela kenya letsoho Liqua FM the heartbeat of the Vaal
3: this is Liqua FM the heartbeat of the Vaal